0: อยู่นนที่นครศรีธรรมราชครับ
1: Priority 2, engine 4, breathing problems, 9312 Northeast 166th Avenue. Priority 2, engine 4, breathing problems, 9312 Northeast 166th Avenue, map page 2201.